ีนะครับทุกปีเงี้ยประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยก็จะจัดบัญชาติในไทยผมก็ไปร่วมกับเขาสม่ำเสมอแล้วยังจำได้ว่า2ปีที่แล้วยังพาท่านผู้ฟังคุณมูนิ่งอาเซียนไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่เลยนะครับไปทานอาหารไต้หวันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูโรงงานไปดูมิวเซียมของ TSMC นะครับคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากขึ้นก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังว่า115ปี

0: ชิงในจีนนั่นแหละนะครับนะเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2454นับถึงปีนี้ก็เป็น115ปีส่วนประเทศจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาธารณประชาชนจีนเนี่ยนับวันที่เหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะพรรคก๊กมินตั๋งที่วันนี้อยู่ไต้หวันนี่แหละนะครับอันนั้นมันเกิดขึ้นในปี2492เพราะฉะนั้นวันชาติเขาก็เลยเป็น77ปีอันนั้นมันจะมีความต่างกันม
1: ี
0: ความต่างกันนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับ115ปีของเขาเนี่ยไต้หวันต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขาเล็กๆเนาะ 36,000 ตารางกิโลเมตรคนก็23ล้านคนเองนะครับแล้วถ้าดูย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าจีนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าประเทศไทยนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศอย่างไรก็ถึงไปได้ไกลมากแต่วันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยเราประมาณ 257,000 บาทคุณพัชรินทร์คุณพิญญาภัทร 250,000 นะครับแล้วก็จะติดกับจากรายได้ประเทศปานกลางไปอีกอย่างน้อย20กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนไต้หวันเนี่ยวันนี้รายได้เขา 1,200,000 บาทต่อคนต่อปีเห็นไหมฮะไปไกลมากเลยนะครับถ้าพูดเฉพาะไต้หวันกับประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เสียมสันเนี่ยไม่เป็นธรรมนะไต้หวัน23ล้านคนคนไทย70ล้านคนตัวหารมันน้อยกว่าเวลาเล่าสิงคโปร์ก็จะแบบเนี้ยครับสิงคโปร์ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ 2-3 ล้านก็เราก็บอกสิงคโปร์ตัวหาร 5-6 ล้านคนเองรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นมาตัวหาร 5-6 ล้านคนของสิงคโปร์และ23ล้านคนของไต้หวันมาหารเนี่ยแน่นอนรายได้เขาต้องสูงกว่าเยอะนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอารายได้ต่อหัวของคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเทียบให้ฟังด้วยนะครับเมื่อปี1985กี่ปีแล้วล่ะคุณวัชรินทร์อาจจะยังไม่เกิดนะคุณปิยภัทรอาจจะยังไม่เกิดนะ1985เนี่ยรายได้ของคนจีนต่อหัวเนี่ยนะครับน้อยกว่าเราประมาณ3เท่า2เท่าเศษนะ2เท่าเศษเกือบ3เท่าวันนี้รายได้เขามากกว่าเราเกือบ2เท่าขณะที่เรารายได้ 250,000 บาทต่อคนต่อปีเนี่ยคนจีนเขา 440,000 นะต่อคนต่อปี 440,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ประมาณปีหน้านี่แหละจีนจะยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงจีนจะเป็นประเทศรายได้สูงน่าจะสูสีกับมาเลเซียซึ่งน่าจะปีหน้าหรือปีถัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับแล้วไทยเราอีกกี่สิบปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับอันนั้นก็เห็นพัฒนาการของในเชิงเศรษฐกิจของไต้หวันนะถ้าเคยฟังผมเล่าเรื่อง TSMC เนี่ยจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำไต้หวันมากในการที่พลิกประเทศแล้วก็ไปลงทุนดึง TSMC มานะครับนั้นวันหลังเดี๋ยวจะเล่าใหม่ทีแต่วันนี้ขอขยายภาพในภาพแมโครหน่อยนะครับในมิติของเทคโนโลยีเนี่ยต้องถือว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกบริษัทระดับโลกเอ่ยชื่อมานะครับ NVIDIA AMD AMD นี่ก็เป็นบริษัทผลิตชิปชุดใหญ่เลยนะ Apple Google Qualcomm อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมาพึ่ง TSMC ของไต้หวันหมดนะครับจุดยืนของ TSMC ที่อยู่ไต้หวันนี่คือเป็นคนรับจ้างผลิตอย่างเดียวและเป็นคนรับจ้างผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าพูดได้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับการออกแบบเนี่ยก็แต่เดิมก็ผูกขาดโดยบริษัทอเมริกันไม่กี่บริษัทเนาะผูกออกแบบเนี่ยออกแบบได้แต่ตอนผลิตเนี่ยมันใช้เครื่องจักรซึ่งผูกขาดโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด์แล้วมีเครื่องจักรอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเปิดเครื่องแล้วทำได้เลยนะต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถซึ่งอันนี้ TSMC เขาปลุกปั้นมานานวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนะครับโลกนี้ AI หยุดชะงักแน
1: ่
0: สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยขาดแคลนแน่ๆนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหารถไฟฟ้าก็มีปัญหาหรือกระทั่ง Data Center ที่เราเฉียงกันเนี่ยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะกระทบอย่างมากกับโลกคาดกันว่าประมาณ 10% ของ GDP โลกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยพวก AI พวก Data Center ด้วยมือถือใช่ไหมครับ
1: yeah.
0: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันถ้าไต้หวันเขาสะดุดนะครับจะด้วยผลคนใดก็แล้วแต่ผลิตไม่ได้เนี่ยมัน 10% ของโลกกระทบหมดเลยอันนั้นเป็นความสำคัญของไต้หวันในมิติทางเทคโนโลยีนะครับในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในมิติทางความมั่นคงของโลกเนี่ยไต้หวันถ้านึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพเหนือไต้หวันไปก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเป็น

0: าหลีใต้ไล่ลงมาก็จะเป็นไต้หวันไล่ลงมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยไอหมู่เกาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า first island chain นะครับเป็นหมู่เกาะที่ป้องกันไม่ให้จีนสยายหรือเผยแผ่อำนาจทางทะเลออกมาไกลเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีจะญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่บล็อกอยู่นะครับถ้าไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีประเทศเหล่านี้นะครับกองทัพเรือจีนก็จะสยายอำนาจมาได้ไกลซึ่งกระทบกับดุลอำนาจในทะเลแปซิฟิกแน่ๆ อันนี้สหรัฐก็จะมีปัญหาแน่ๆเพราะวันนี้สหรัฐเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในภูมิภาคนี้อันนั้นเป็นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราอาจจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญกันไอ้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เรือสินค้าผ่านเรือสินค้าในโลกเนี่ยที่คือแถวนี้คือโรงงานของโลกนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ถ้าส่งสินค้าออกไปจาก 3-4 ประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงงานของโลกไปขายในตลาดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองก็ดียุโรปเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีนะครับพวกเนี้ยต้องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่องแคบนี้แล้วมาอ้อมข้างนอกทะเลมันเปิดคลื่นลมมันแรงมีความเสี่ยงมากไม่มั่นใจว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่านอกเหนือไปจากการที่กินเวลาเพิ่มขึ้น3วัน5วันเนี่ยนะครับอันนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องซัพพลายเชนมันจะสะดุดเรื่องค่าขนส่งของโลกมันจะแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญของไต้หวันกับระบบเศรษฐกิจโลกอีกอันหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นอุดมการณ์หน่อยเนาะประเทศฝากประชาธิปไตยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาอยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันไปกันได้กับระบบประชาธิปไตยไหมไต้หวันเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นวัฒนธรรมจีนนั่นแหละนะครับแต่เป็นระบบประชาธิปไตยที่โลกยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าเอ๊ะถึงแม้จะมีวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยคุณก็เป็นประชาธิปไตยได้เนาะและอีกมิติหนึ่งก็คือมิติสาธารณสุขแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์จำได้ไหมครับตอนโควิด-19 ระบาดเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่รับการยกย่องว่าดูแลคนได้ดีที่สุดควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเขาชื่อคนป่วยระบบฐานข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลหมดเนาะเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะครับแล้วจริงๆเขาก็มีเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาวางตำแหน่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์พวกไบโอเมดิคอลฮับเป็นฮับทางการวิจัยยาเป็นฮับทางการวิจัยการแพทย์แม่นยำแล้วก็มีการวิจัยที่เอา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนะครับ30,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคน23ล้านคนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากุมอนาคตของโลกไว้ได้พอสมควรทีเดียวนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าไต้หวันเขาเกิดเลิกผลิตไอ้พวกนี้ขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากระทบกับทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะวาดภาพให้เห็นก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากับไทยคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังคิดสิครับว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญกับไทยยังไงท่านที่เล่นหุ้นอยู่คงจะพอระแคะระคายนะมันมีบริษัทที่เดลต้าคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะแล้วเวลาบริษัทนี้ใช่ของไต้หวันบริษัทนี้มาเนี่ยทำให้ไทยเรากลายเป็นฮับของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า IPCB Cluster เนี่ย Printed Circuit Board เนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เราไม่ได้ผลิตเองเนาะเรามีบริษัทไต้หวันมาผลิตเลยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยกลายเป็นฮับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันดูดีขึ้นมาเลยอะจากประเทศที่ส่งข้าวส่งทุเรียนส่งอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเรากลายเป็นเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ

0: เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AI โดยบริษัทไต้หวันแล้วคนที่เล่นหุ้นอยู่ก็จะรู้ว่าบริษัทนี้โอ้โหหุ้นขึ้นบาทนึงดัชนีก็เขียวทั้งกระดานหุ้นลงบาทนึงดัชนีก็แดงทั้งกระดานเนี่ยแปลว่าคุณพิชภัทรก็เล่นหุ้นอยู่พอสมควรนะตามค่าประมาณนี้นะ
1: ค่ะก็หุ้นไทยก็แทบจะเท่ากับเดลต้าอยู่เหมือนกันนะบางที
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วอีกหลายๆบริษัทเนี่ยของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทำให้ EC ของไทยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นเขาก็มาตั้งเครือข่ายอยู่ในนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเรามีทักษะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของไทยเนี่ยไต้หวันหลายๆบริษัทเลยเนาะก็มาตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลงมาลงทุนของไต้หวันนะครับจะต่างไปจากญี่ปุ่นเนาะตอนญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเราเป็นดีทรอยต์เอเชียแต่เราประกอบรถเฉยๆนะครับแต่พอไต้หวันเข้ามาเนี่ยทำให้เราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับที่ทันสมัยทางด้านงานทั้งหลายของ AI ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ไทยเราดูดีขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมครับคุณพิชภัทรวัชรินทร์เดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ดีไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากธ.ก.ส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากธ.ก.ส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา17นาทีค่ะเรามาฟังอาจารย์เกษมสันวิรกุลกันต่อนะคะเรื่อง115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรค่ะ
0: ครับในช่วงแรกเราได้เห็นความสำคัญในหลายๆมิติไปแล้วนะครับทีนี้มาดูความรู้สึกของประเทศต่างๆหรือว่าโลกที่มีต่อไต้หวันนะครับ Pew Research Center เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทำวิจัยอิสระระดับโลกเนี่ยนะครับก็ข้อมูลเขาเป็นที่น่าเชื่อถือมากเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเคยทำสำรวจคนใน24ประเทศคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์ครับ24ประเทศ 27,000 กว่าคนนะครับก็เป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้ปานกลางครอบคลุมทุกทวีปเนี่ยดูว่าคนทั้งโลกรู้สึกอย่างไรกับไต้หวันเนี่ยในแง่ภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกมองไต้หวันในเชิงบวกมากกว่าลบนะ 48% ของคนที่ถูกสำรวจมองไต้หวันในเชิงบวก 28% มองไต้หวันในเชิงลบแล้วก็ 25%ยังไม่มีความเห็นคือยังไม่รู้จักไต้หวันเพียงพอใน24ประเทศเนี่ยครับมีเพียง2ประเทศเท่านั้นคุณพิญญาภัทรคุณวัชรินทร
2: ์
0: ที่มองไต้หวันเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวก
2: อ
0: ินเดีย 43% ของคนอินเดียที่ถูกสำรวจมองไต้หวันเป็นลบส่วน 37% มองไต้หวันเป็นบวกนี่คือคนอินเดียอีกประเทศนึงแอฟริกาใต้ 40% ของคนแอฟริกาใต้มองไต้หวันเป็นลบ 28% มองเป็นบวกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ภาพรวมๆทั้งโลกเนี่ยมองไต้หวันบวกมากกว่าลบอันนี้น่าสนใจนะ 48% มองบวก 28% มองลบทีนี้ประเทศที่มองไต้หวันบวกก็พอคาดเดาได้นะคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศประชา

0: ไตยแชมป์ที่มองไต้หวันบวกเลยคือญี่ปุ่นท่านผู้ฟังครับ 82% มองว่าไต้หวันเนี่ยบวกนะครับ 82% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมองไต้หวันบวกนะครับเกาหลีใต้ 75% ออสเตรเลีย 70% สหรัฐประมาณ 65-66% เห็นไหมครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับพอPew Research Center เนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบแล้วระหว่างไต้หวันกับจีนล่ะคุณมองอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนะครับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้สหรัฐแคนาดาสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเหล่านี้ชอบจีนน้อยมากน้อยกว่า 5% หรือน้อยกว่านั้นอีกน่าสนใจนะว่าระบบการปกครองมันส่งผลให้เรามองประเทศต่างๆอย่างไรส่วนอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะตะกี้บอกว่าไม่ชอบไต้หวัน 43% ใช่ไหมไม่ชอบจีน 35% นะครับอันนั้นแต่ในคนในประเทศอินเดีย 22% ชอบไต้หวันนะ 7% ชอบจีนก็ยังชอบไต้หวันมากกว่าจีนละนะครับในอาเซียนเรามองอย่างไรนะครับเขาในอาเซียนเขาสำรวจเฉพาะอินโดนีเซียเนาะในงานวิจัยชิ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีว่าคนไทยมองไต้หวันยังไงนะครับในอาเซียนเนี่ยงานของ Pew Research Center เนี่ยบอกว่าคนอินโดนีเซีย 51% ชอบไต้หวัน 20% ไม่ชอบ 29% ไม่รู้จักนะครับเวลาให้เปรียบเทียบกับจีนนะครับให้เปรียบเทียบจีนคนอินโดนีเซียมองยังไงคนอินโดนีเซียบอกว่า 10% คนอินโดนีเซียชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนี่คือ 10%ชอบจีนแต่ไม่ชอบไต้หวัน 7% ชอบทั้งคู่นี่สไตล์อาเซียนเลยนะชอบทั้งคู่ชอบทั้งไต้หวันชอบทั้งจีนนี่ 39% ส่วนไม่ชอบทั้งคู่ 12% อันนั้นเป็นมุมมองของคนอินโดนีเซียนะครับผมไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าถามว่าแล้วอาเซียนเนี่ยมองไต้หวันยังไงคนอาเซียนใหญ่มองไต้หวันเป็นมิตรนะครับมองไต้หวันว่าเป็นประเทศเป็นมิตรสินเป็นศูนย์กลางสินค้าไฮเทคแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหน้าเที่ยวนะครับกลุ่มที่สนใจตรงนี้คือสิงคโปร์ไทยแล้วก็มาเลเซียใน3ประเทศนี้ไปเที่ยวไต้หวันมากกว่า 400,000 คนต่อปีเลยนะคุณเพชรพัฒน์คุณวัชรินเคยไปเที่ยวไต้หวันหรือยัง
1: ยังไม่เคยเลยค
2: ่
1: ะ
2: แกไม่ยังค่ะ
1: ได้แต่ฟังเพื่อนเล่าว่าน่าไปอาหารอร่อยค่ะครองชีพพอๆกับไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับโดยทั่วๆไปถ้าไม่นับโรงแรมเนี่ยอาหารการกินถูกเนา
1: ะ
0: แล้วคนไทยจะชอบไปเพราะเขามีสตรีทฟู้ดเขามีไนท์มาร์เก็ตเหมือนเราใช
1: ่
0: มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนจะมีไนท์มาร์เก็ตมีสตรีทฟู้ดเดินกินกันอร่อยเลยนะครับอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไปคาดหวังอาหารไต้หวันจะไม่โดดเด่นนะผมเคยการท่องเที่ยวไต้หวันเคยเชิญผมไปแล้วก็วางตอนนั้นเขาวางตัวเองเขาจะเป็นthe heart of asia จะเป็นหัวใจของเอเชียผมก็คอมเมนต์เข้าตรงกับบอกคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณชวนคนมาเที่ยวมากินอาหารเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคุณชอบกักๆอาหารคุณกักๆอาหารคุณอร่อยสู้ฮ่องกงไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายได้นะคือคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเขามีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากคุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์มีความเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปและอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันนี่ถูกจนน่าตกใจอ่
2: ะ
0: ถูกจนน่าตกใจนะฮะผมบอกว่าเนี่ยถ้าขายเรื่องเหล่านี้คนไทยจะมาเที่ยวคุณเยอะขึ้นนะแต่ตอนนี้เราก็เที่ยว 400,000 กว่านะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับฟรีวีซ่าจากไต้หวันนะครับล่าสุดไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% นะ 600,000 กว่าคนนะครับเป็นแชมป์ที่ไปเที่ยวอาจจะว่าระยะทางใกล้กันด้วยนะครับที่น่าสนใจคือ1ใน3ของคนอาเซียนคุณเพชรพัฒน์คุณวัชรินทร์อยากให้อาเซียนวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่างความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนนะครับคน1ใน3เนี่ยอยากให้เราใช้กลไกการทูตกลไกอาเซียนเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยและคนอาเซียนส่วนใหญ่ชื่นชมไต้หวันในแง่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมและระบบการแพทย์นะครับประเทศที่กังวลที่สุดเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนคือฟิลิปปินส์อาจจะเป็นเพราะว่าเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่สุดของประเทศแล้วก็เมืองหลวงคือมะนิลาก็ตั้งอยู่ที่นี่เนี่ย
1: yeah.
0: อยู่ห่างจากไต้หวันไม่ถึง400กิโลเมตรนะครับ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะลูซอนคงได้รับผลกระทบแล้วคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะ

0: ฟิลิปปินส์เองสนิทกับสหรัฐถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสหรัฐต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็กลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เรามองนะครับที่คนอาเซียนมองนะครับทีนี้คนไทยเวลาสำรวจเฉพาะคนไทยก็มีงานวิจัยนะก็เพราะว่าคนไทยมองไต้หวันเป็นบวกอย่างยิ่งนะคุณวัชรินทร์คุณเบญจพรรณชอบมากเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชั่นเป็นกันเองและสบายกระเป๋า คำนี้อธิบายได้ชัดนะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชั่นกันเองและสบายกระเป๋าสะอาดปลอดภัยมีสตรีทฟู้ดมีไนท์มาร์เก็ตส่วนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ตอนที่คนฮ่องกงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะตอนนั้นไทยเราสนับสนุนฮ่องกงเนาะไปร่วมกับไต้หวันเรามีพันธมิตรชานมคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์มิลชีอาร์ไลแอนซ์นะครับในช่วงประมาณ2563ประมาณนั้นน่ะไทยไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เขามีเครือข่ายกันตรงนี้มีแฮชแท็กมิลชีอาร์ไลแอนซ์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็มองว่าสิ่งที่ไต้หวันเนี่ยอยากจะได้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรักษาเอาไว้เป็นเรื่องดีสอดคล้องกับคนฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันคนไทยจากแบบสำรวจก็บอกว่าชอบไต้หวันในแง่สังคมก้าวหน้าจำได้ใช่ไหมครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันประเทศแรกในเอเชียก็คือไต้หวันที่ออกกฎหมายนี้มาในปี2512นะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาแรงงานเนี่ยคนไทยก็มองว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมไฮเทคนักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านสเต็มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเอนจิเนียร์แล้วก็คณิตศาสตร์สเต็มเนี่ยนะครับไปเรียนมากขึ้นเพราะค่าครองชีพไม่แพงอย่างที่คุณพินิพัฒน์คุณวัชรินทร์ได้พูดไปแรงงานก็นิยมไปมากขึ้นนะครับส่วนทัศนคติต่อความขัดแย้งไต้หวันกับจีนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราจะชอบเที่ยวทั้งสองที่เนาะคนไทยชอบเที่ยวทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะเรื่องนี้แต่ในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจากการสำรวจเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเห็นใจไต้หวันมากกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นการเกิดสงครามไม่อยากเห็นการปะทะอะไรกันขึ้นนะครับคนไต้หวันในมุมมองย้อนกลับมามองยังไงคนไทยเหมือนกันครับคนไต้หวันชอบเมืองไทยมากนะครับมองเมืองไทยเป็นบวกอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกเป็นมิตรและคุ้นเคยมากที่สุดไทยเราติดท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวของคนไต้หวันนะรองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามไทยเรากับเวียดนามสูสีกันเวียดนามที่4เราที่5เพราะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนไต้หวันบอกว่ามันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะโรงแรมก็ดีคุ้มค่าสวยชอบมานวดชอบเดินตลาดกลางคืนชอบไปคาเฟ่อาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไต้หวันมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายต้มยำกุ้งกะเพราชาเย็นคนไทยเราชอบชาไต้หวันคนไต้หวันก็ชอบชาไทยเย็นนะครับหนังซีรีส์วายของเราเขาก็ชอบเสื้อผ้าสินค้าดีไซน์หนังโฆษณาเขาบอกตลกดีเขาก็ชอบนะครับแรงงานไทยไต้หวันก็มองแรงงานไทยในแง่บวกนะตอนเขาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามองว่าแรงงานไทยก็มีส่วนไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าไทยเราเนี่ยเป็นมิตรแท้ในโลกประชาธิปไตยประเทศเขามีสมรสเท่าเทียมเราก็มีเราเคยมีมิวเชียร์ไลแอนซ์ช่วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นมิตรไม่เหยียดเชื้อชาติและให้เกียรติคนไต้หวันอันนี้เป็นภาพความคิดของคนไต้หวันคิดอย่างไรจากไทยนะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือทำไมจีนอยากจะมายึดไต้หวันมากนักถ้ามายึดไต้หวันจะทำอย่างไรทางออกอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับไม่ทราบทั้งสองท่านจะกลับมาหรือเปล่าวันจันทร์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนอยากยึดไต้หวันแล้วทำไมสีจิ้นผิงเร่งรัดเหลือเกินแล้วถ้ายึดจริงคนไต้หวันคิดอย่างไรจะสู้อย่างไรการเมืองในไต้หวันสะท้อนภาพอะไรในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนดีไหมครับ
1: ค่ะดีค่ะอาจารย
2: ์ดูอเมริกาก็ดูพยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: กับไต้หวันนะฮะวันนี้นี่รู้สึกว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยเรื่องไต้หวันกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะบางท่านก็บอกว่าแรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเกาสงนะคะเดี๋ยวเราติดตามอาจารย์กันในสัปดาห์หน้านะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วทั้งแก้มนะคะแล้วก็พี่เจเจลาผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 9:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่ไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตัดสินใจสั่งการอพยพกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์พักพิงหรือส่งตัวเข้าโรงพยาบาลชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขนย้ายนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำบริหารจัดการสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวหรือปล่อยให้เน่าเสียโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินลักษณะสมัยตั้งศูนย์ประสบภัยที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดไหนมีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริการจัดหามาได้ก็มีบริจาคมากก็จะเป็นศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าค่ะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุรายอำเภอระบุพิกัดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออุปกรณ์กู้ภัยและเวชภัณฑ์ให้พร้อมก่อนฝนตกหนักค่ะทั้งนี้ก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะให้ใช้อำนาจผอ.ปภ.จังหวัดประกาศเขตสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเพื่อให้สามารถนำงบประมาณออกมาบริหารจัดการได้ค่ะพร้อมกับสั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทบทวนแนวทางจัดตั้งศูนย์พักพิงใน14จังหวัดภาคใต้โดยยึดโมเดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่เป็นมาตรฐานค่ะย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนมีพื้นที่แยกสัตว์เลี้ยงและมีระบบสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นสัดส่วนด้วยนะคะพาดหัวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะให้อำนาจเต็มผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติทันทีชัดชาติฟุ้งรับมือฝนรอบใหม่นายกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์นั่งบัญชาการบก.ปภช.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมืออุทกภัยหากคาดว่าจะเกิดภัย

0: ใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนต้องเตรียมส่วนพักพิงเครื่องสูบน้ำอาหารและยาสั่งภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเน้นรายอำเภอรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมพร้อมลุยเยี่ยมน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีจับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารกลัวโดนด่าอีกรองเลขาสทนชเผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยา4ตุลาคมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างน่าห่วงกรมอุตุแจ้ง 12-14 ตุลาคมภาคกลางดีขึ้นฝนลงไปภาคใต้แทนชัดชาติยานกทมเริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูเคหะร่มเกล้า5ตุลาคมพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% ไม่กังวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมั่นใจไม่ซ้ำรอยค่ะ
1: ครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ทะลุ 2.54 หมื่นล้านบาทแล้วนะครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและก็หลายจังหวัดช่วงปลายเดือนกันยายนเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ประมาณ 0.129% เหตุการณ์จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันครับบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคารถยนต์ขณะที่เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีครัวเรือนมากกว่า 329,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือว่าบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องรวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับโลกนอกจากนี้ความเสียหายในเบื้องต้นนะครับยังมีภาระการฟื้นฟูที่ตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยร้านค้ารถยนต์แท็กซี่และรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วจึงต้องติดตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยคาดว่าจะใช้เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้วอาจจะเพิ่มผลกระทบเพิ่มเติมจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงประกอบกับภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้านนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานหอการค้าไทยก็บอกว่าบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือในอนาคตภัยพิบัติอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ว่ารูปแบบของเหตุการณ์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทั้งความฉับพลันและความรุนแรงที่แตกต่างจากอดีตดังนั้นมาตรการที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญแต่จำเป็นต้องมีพัฒนาข้อมูลและก็ระบบเตือนภัยที่มีความละเอียดรอบด้านมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาได้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและก็มีการสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องนายวิสิทธิ์ก็ยังพูดถึงการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและเป็นงานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งประเทศไทยจึงควรจัดงานให้สมเกียรติและเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เดินทางมาเพียงลำพังแต่ว่ายังมีครอบครัวและผู้ติดตามรวมถึงการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆการสร้างความประทับใจจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาคบริการและประชาชนพร้อมกันนี้นายวิสิทธิ์เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ควรเป็นโอกาสในการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับในหน้าหนึ่งของมติชนท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านเอกชนแนะใช้เวที World Bank กู้ภาพลักษณ์ประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขณะที่แนวหน้าครับแห่ลงทะเบียนเยียวยาแตะ 900,000 คนกรุงเทพ 3.7 แสนจม7วันได้ 9,000 ปภ.เปิดตัวเลขขอเยียวยาน้ำท่วมทั่วไทยยอดล่าสุดอยู่ที่กว่า 851,000 รายแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 370,000 รายครับ
0: จะไปพักเบรกในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับคนมีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้ Car for Cashขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะ Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปี

0: สำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามการเร่งระดมกู้พื้นที่ร่มเกล้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอน
1: โอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว hey. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็ตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศระบุว่าภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะโซนลาดกระบังทั้งนี้หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นได้เร่งสูบน้ำลงคลองบ้านม้าทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนจุดต่อไปก็เตรียมเข้ากู้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและเคหะธานี4พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซึ่งจุดนี้ก็รับน้ำจากเขตลาดกระบังระดับน้ำลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรทางกทม.ได้นำเรือลุงถั่วจำนวน5ลำรวม 2,500 แรงม้ามาช่วยเร่งผลักดันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตมวลน้ำล้อมมสวองครักษ์ถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานและอยุธยาสุดระทมค่ะ
6: ครับในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าไป

0: ได้นะครับพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมนำถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนางสุวจีบอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นผักสดและไข่ไก่เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือว่าราคาสูงในพื้นที่น้ำท่วมจึงได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับให้มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าและแจ้งผู้ส่งออกมายังแจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าครับให้ชะลอการส่งออกอย่างน้อยๆ 30-50% เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับฤดูสำหรับการดูแลประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงส่วนกรณีผู้ประกอบการกักตุนสินค้าหรือปรับขึ้นราคาสินค้ามากเป็นพิเศษกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งที่สายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับน้ำเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการทำบิ๊กคลีนนิ่งส่วนมาตรการระยะยาวครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพลงพื้นที่กว่า 12,000 จุดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพส่วนที่จังหวัดยะลานะครับสถานการณ์การน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักสดทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามปกติบางพื้นที่มีปัญหาผักเน่าเสียส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงในขณะที่สวนไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตผักได้ตามทันตามความต้องการนะครับทำให้แล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งผักสูงขึ้นมาด้วยก็ส่งผลให้ราคาผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทผักชีจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทนะครับในขณะที่ผักสดหลายชนิดก็ปรับขึ้นกิโลกรัมละ10-20บาทบางวันผักบางชนิดก็ขาดตลาดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าผักราคาพุ่งสุภจีคุมเข้มสินค้ารัฐมนตรีพาณิชย์เร่งสนับสนุนส่งถุงยังชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมราคาสินค้าขอผู้ส่งออกชะลอ 30-50% กันของขายขาดตลาดครับ
1: อย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครบ68ปีค่ะโดยปกติทุกปีก็จะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และมีพิธีประกำช้างซึ่งก็เป็นพิธีสืบทอดของตระกูลชิดชอบนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินก็มาร่วมงานวันเกิดนายเนวินก่อนจะไปตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างนะคะนายเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินก็ตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าเนวินอวยพรอนุทินนั่งอีก2สมัยให้เป็นนายกจนเบื่อครม.พรึบงานวันเกิดโรมลุยสอบส.ส.พันล้านเรื่องไกลเบรกหัวทิ่มโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาและสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.และปปช.ร่วมสอบด้านเรื่องไกลเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติค่ะก็พาดหัวรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยนะคะขณะที่ข่าวสดค่ะพาดหัวใหญ่วันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยหนูเป็นนายกอีก2สมัยยศชนันโชว์กึ๋นเวทีใหญ่ที่ญี่ปุ่นส้มชี้มีสัญญาณกดดันเลขาสภาให้สกัดซักฟอก อนุทินนำทีมรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยบินบุรีรัมย์เบิร์ธเดย์เนวินครบรอบ68 ปีชื่นมื่นค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพี่นายเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจ

0: ไทยผูกข้อมือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่ออีก2สมัยในงานวันเกิดนายเนวินอายุครบ68ปีที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการออกหนังสือนัดประชุมกรรมการในวันที่7ตุลาคมเพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการหลังจากนายรังสิมันพาดพิงถึงสามีของนางสาวสุชาดาในการประชุมเมื่อวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงเลขาธิการปปช.และเลขาธิการปปง.และก.ล.ต.เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้กรรมาธิการการกฎหมายได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาแล้วมากกว่า6ครั้งโดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลส่วนการประชุมวันที่7ตุลาคมนี้เป็นครั้งที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาและสามีเข้าชี้แจงขณะที่นายเลืองไกรรีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับก็พูดถึงกรณีที่นายรังสิมันอภิปรายพาดพิงถึงคู่สมรสของนางสาวสุชาดาว่าการอภิปรายอาจจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหากมีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3แม้บุคคลนั้นจะเป็นสามีของส.ส.และหากเป็นการให้ข้อมูลเท็จอาจจะมีการฟ้องร้องทั้งทางอาญาและจริยธรรมโดยนายเรืองไกรระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาที่ยื่นต่อปปช.เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความผิดปกติของเงินให้กู้ยืม 3AC เนื่องจากว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของส.ส.ส่วนกรณีส่วนต่างประมาณ97ล้านบาทนายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากเป็นส่วนต่างของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าดำรงตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาสามีแจ้งหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.ปปช.ร่วมสอบด้านเรืองไกรเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีครองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติขอคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 ราย40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายรวม237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกกระเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงิน1ล้าน4แสนบาทครับและให้ความรู้ด้านกฎหมา

0: 176โครงการ17ล้านบาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้มีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชี้ปรับกลไกเงินไม่เลิกภาษีบาปเมินยุบ4องค์กรเอกภพแถลงไม่ได้ยกเลิกภาษีบาปและไม่ได้ยุบ4กองทุนแค่ปรับกลไกเงินให้มารับงบประมาณไม่ใช่ได้รับตรงกรหนุนชี้ไม่ใช่ใครมีสิทธิ์ใช้เงินภาษีนี้ตลอดไปอนุสรณ์ชง4มาตรการเดินคนละครึ่งทางอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขข้องใจช่วยบริษัทเหล้าและบุหรี่ค่ะ
0: ครับในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะครับและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USSDeibert D. Black ของกองทัพเรือสหรัฐครับก็เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยี่ยมเยียนระหว่างกำหนดการ 4-9 ตุลาคมนะครับเพื่อให้กำลังพล 5,000 นายได้พักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่กำลังพลที่เดินทางมากับเรือเป็นทหารหญิงประมาณ 30% และทหารชายประมาณ 70% ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและปฏิบัติภารกิจอยู่บนเรือมาแล้วประมาณ6เดือนโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เรือแวะเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนกองทัพเรือสหรัฐก็ระบุว่าไทยถือเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียและเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการฝึกร่วมอย่างคอบาโกรวมถึงการเยือนท่าเรือเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการเยือนภูเก็ตครั้งนี้ก็นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของเรือ USS George W. Bush นะครับนับตั้งแต่ออกจากเมืองในรัฐเวอร์จิเนียและเมืองในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับทหารเรือสหรัฐยกพลขึ้นภูเก็ตกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยือนตามกำหนดการพร้อมย้ำความสำคัญของสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวของน้องเนเน่ค่ะแห่เนเน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรีดต้อนรับอบอุ่นจัดขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลอย่างยิ่งใหญ่สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากเกาะภูเก็ตไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยดังกระฉ่อนโลกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด AGT 2026ซีซั่น21ในสหรัฐอเมริการถแห่จากหน้าสยามพารากอนเข้าไปใจกลางเมืองกรุงค่ะและมีภาพบรรยากาศขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21จากสยามพารากอนไปย่านใจกลางกรุงท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะและอีกภาพข่าวหนึ่งของ Daily News นะคะก็เป็นภาพของพิธีปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพนักกีฬาไทยเดินโบกธงชาติไทยร่วมในพิธีปิดอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะและเราจะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปี2030ที่โดฮากรุงจาการ์ตาค่ะ
0: ครับอีกพาดหัวข่าวนึงของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้นะครับจับกลางกรุงเมียนมาแสบหัวโจกยานรกสตม.แกะรอยยึดทรัพย์10ล้านตำรวจตม.จับมือชุดปฏิบัติการครับล่าตัวพ่อค้ายานรกข้ามชาติชาวเมียนมาบุกรวบตัวได้คาคอนโดหรูกลางกรุงครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ป่าล้นท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสลับสิ่งของเครื่องใช้ตามบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ยกลงจากที่สูงหลังจากเมื่อช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของเครื่องใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: รัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุน

0: โดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้

0: เดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
1: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
1: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเข้ม
6: ยุงลายยุงลำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
6: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
0: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-3999และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายใบใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ๋ากฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลดอิมคอนเน็กติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ใครที่เจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรเลย02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
3: มมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909ค่ะ

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 ของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2569 ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่11-18ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเซนซานโลเรนโซลัมบาเร่ลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรันพายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศ

ตุซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้ข่าวต้นชั่วโมง

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้ากับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Station MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

ฝากกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746113999ค่ะ

ถี่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา 3 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ 6 นาฬิกา 30 นาทีมีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมสะเมิงพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบทั้งดินสไลด์และกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา 6 นาฬิกาวันนี้ที่สถานี 42 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ํา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: M-Cod Radio Network 95.75

0: 5 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทน

0: ที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อนะคะ10 นาฬิกาไปจนถึง 11 นาฬิกากับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

มีประกาศนะคะจากจังหวัดพัทลุงค่ะแจ้งห้ามทำการประมงน้ำจืดนะคะฤดูน้ำแดงประจำปี2569ซึ่งกรมประมงประกาศคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูปลาวางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้แม่พันธุ์ปลาได้วางไข่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติสำหรับช่วงเวลาที่ควบคุมนะคะวันนี้จนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่ห้ามใช้ในการทำประมงไม่ว่าจะเป็นอวนทุกชนิดแท้ที่มีความยาวเกิน3เมตรข่ายทุกชนิดนะคะยอที่มีขนาดปากกว้างเกิน2เมตรเครื่องมืออื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้ำผ่อนปรนให้พี่น้องประชาชนจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคได้ตามวิถีชาวบ้านนะคะเช่นเครื่องมือนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นที่ใช้ได้เบ็ดทุกชนิดนะคะยกเว้นเบ็ดราวแล้วก็เบ็ดพวงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอหรือฉนางที่มีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรนะคะซุ่มฉมวกและล้อมใส่ตุ้มอีสู้และลันแหที่มีความยาวไม่เกิน3เมตรนะคะส่วนบทลงโทษนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนผิดตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติกำหนดประมง2558นะคะที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้นะคะ

ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์

0: ายถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ใครที่เจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันเริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เอิ้นน่าจะฮอตหินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตหินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มยุ่งร

านแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท

0: 02-201-6512 0894-999-0909
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สู่ชั่วโมงที่4กันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect ติดตามเราได้

ใครที่เจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

มมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909ค่ะ

0: ายกกำชับโอนเงินเยียวยาก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศแม่ริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นไฟดับทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโด

0: ยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดสอบราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธกส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ทอท.เตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกการเดินทางการขนส่งการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่ 10-13 ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่ 10-13 ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและก็อำภาวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
1: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน9โมงเช้าวันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่ม

พื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน9โมงเช้ามีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับ

0: มาน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
1: 12ตุลาคม8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ6:30 นมีแรงการเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปณตาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80 ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปลาจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนครับจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าขายในตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายของระยองพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมกิโลกรัมละ40-50 บาทตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ150-190 บาทปรับขึ้นมา3 เท่าตัวครับจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้ใบกะเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมขังตอนนี้เน่าตายเสียหายไปทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5บาทเท่านั้นครับ
0: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็น ็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรา

0: รถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้นะปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มกล้าวเขตมีนบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์แล้วครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนคุ้มกล้าวพบว่ายังมีน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็บริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาน้ำยังเต็มสองข้างทางอยู่เลยนะครับไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบกับประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้เอื้อเข้าทุ่งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นก็เอื้อเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็น้ำเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมนบุรีคุ้มกล้าวบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
0: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการ24เครื่องนะคะส่วนที่สมุทรสงครามที่ร้องขอนั้นตนก็ได้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วค่ะก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องในวันนี้ไปที่สมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลนะคะเมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอเพราะว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำค่ะเพียงแต่หน่วยงานมีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลและก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาร้องขอเครื่องมืออะไรก็แค่สนับสนุนเครื่องมือไปให้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนั้นพลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย

0: ยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่งสองห้องไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่งสองห้องนะคะหมอทวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักค่ะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์หมอทวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
2: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

ติดตามข่าวกันต่อครับกทม.ไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมานายพรพรมวิกิเสพรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทม.นายสมชายเวสารัตระกูลสมาชิกสภากทม.เขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทม.ร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรพรมบอกว่ากทม.ครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468

0: 27ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาและก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน400ถึง500แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการเชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐา มาสุโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆและก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษาเครือข่ายในการตรวจวัดเช่นดาวเทียมเครื่องตรวจวัดน้ำฝนเครื่องวัดระดับแผ่นดินไหวเครื่องตรวจจับภูเขาไฟที่จัดตั้งไว้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมโลกด้วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและเพื่อรับผิดชอบต่อการป้องกันสาธารณภัยและป้องกันความสับสนนะคะในญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถประกาศเตือนภัยพิบัติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วย

0: วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพร่อนแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมกันทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกันเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันคณิษฐามาสโซ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: Hai, Ban Brau.
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ก็วันนี้เป็นหน้าที่ของทางจังหวัดชุมพรนะครับได้เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดพร้อมทั้งพี่โอณฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้สวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้นะไม่รู้ว่ารับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยกันแล้วหรือยังแต่ว่าพี่โออิ่มแล้ว
1: อิ่
2: มแล้วก็เข้ามาจัดรายการ จะได้มีแรงไงคะจะได้มีแรงนะคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่5ตุลาคม2569เรียกว่าอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมีกิจกรรมมีงานหลายๆงานที่น่าสนใจนะน้องโอ
1: ๋
2: ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลถือศีลกินเจถือศีลกินผักใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
2: ันนี้เนี่ยจัดทั่วทั้งประเทศเลยภาคใต้บ้านเราก็คึกคักเดี๋ยวพี่น้องดีเจสายใต้คงจะทยอยส่งข่าวมาให้ได้รับทราบเป็นอย่างแน่นอนนะคะ
1: แล้วก็เดือนนี้ก็มีวันหยุดหลายวันด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะของอสมทชุมพรของเราด้วยที่จัดเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงนะคะเดี๋ยวก็จะได้มีรายละเอียดมาพูดคุยกันแล้วก็งานยิ่งใหญ่นะคะกับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะก็เดี๋ยว16ตุลาคมนี้จะแถลงข่าวและนะคะแล้วก็งานนี่ก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนะคะโอ้งานเยอะมากเลยค่ะอันนี้แค่น้ำจิ้มแค่เกริ่นให้รับทราบกันนะคะค่ะ
1: ก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับวันนี้มีข่าวจากทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของการแจ้งประกาศเตือนภัยของจังหวัดชุมพรนะครับก็บอกว่าในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้นะครับจังหวัดชุมพรก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง

0: 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงนะครับอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะโอ้เรียกได้ว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้นี่คือบางครั้งเนี่ยฝนตก บางครั้งเดี๋ยวแดดออก
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่ายังมีหลายๆจังหวัด ใช่ไหมคะที่น้ำยังท่วมขังโดยเฉพาะทางกรุงเทพ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางภาคตะวันออกโอ้น้องโอ๋พี่โอเห็น รูปสวนทุเรียนที่จมอยู่ในน้ำแล้วพอน้ำแห้งแล้วคือยืนต้นตาย
0: นะครับอันนี้คือความเสียหายยิ่งใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะพอหันกลับมาดูชุมพรบ้านเราก็เป็นเมืองผลไม
0: ้
1: นะคะแต่ถือว่ายังโชคดีนะรู้สึกภาพข่าวเนี้ยจะเป็นทางจันทบุรี
0: ครับ
1: นะคะยืนต้นตายหมดเลยแล้วเขาบอกว่าทุเรียน5ปีถึงจะได้ผลผลิตใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: น่าเห็นอกเห็นใจมากเลยคุณผู้ฟัง
0: กว่าจะปลูกได้5ปีนี่ใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ทุนเยอะมากด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: คร
1: นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้โอ้พี่โอขับรถผ่านมาเนี่ยลองกองขายกิโลละ10บาทแล้วเนาะบางที่ยังขาย20บาทอยู
0: ่แ
1: ต่ว่าขับรถจากบ้านมาคือขาขึ้นกรุงเทพอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยู่บนถนนเอเชีย41จะเห็นผลไม้ที่วางขายเนี่ยลองกอง10บาทชาวสวนขายเอง
0: น่าสงสารนะครับบางทีปีนึงก็ได้ผลผลิตครั้งนึงคาดว่าจะลืมตาอ้าปากได้บ้างก็มาเจอราคาที่ตกต่ำอีก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้มังคุดราคาเริ่มจะขยับขึ้นเนื่องจากว่าปลายฤดูแล้วนะคะเท่าที่ทราบนะคะก็ราคาก็อาจจะกระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยนะคะแฟนๆรายการเรายังไงแจ้งข่าวส่งข่าวด้วยแต่ว่าบางสวนเห็นว่าเก็บหมดแล้วแต่บางสวนแถวแหลมทรายหลังสวนยังมีอยู
0: ่
1: นะคะอ่ะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะเรื่องของราคาผลไม้ปีนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเป็นไงล่ะข้าวของเห็นว่าพอน้ำท่วมอย่างเงี้ยผักแพง
0: ผักก็แพงที่สำคัญคือน้ำมันขึ้นเอ้าขึ้นเอานะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ขึ้นแบบจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ที่มีการรบกันที่ทางฝั่งนู้นเลยนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและเราก็จะมีการพูดถึงน้ำมันกันอยู่บ่อยมากว่าขึ้นเอ้ยขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวเรื่องของการสู้รบมันเหมือนเบาบางไปนะครับแต่ว่าน้ำมันเนี่ยแอบขึ้นนะครับ
1: เขาไม่ได้แอบขึ้นเขาประกาศขึ้นเลยน้องโ
0: อแต่ว่าขึ้นแบบที่ชาวบ้านไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็ขึ้นแบบ
1: พอไปเติม
0: ขึ้นอีกแล้ว
1: อาทิตย์นี้ราคานี้พอไปอีกอาทิตย์นึง
0: ขึ้นอีกแล้ว
1: ขึ้นอีกแล้ว
0: ใช่ครับแล้วขึ้นล่าสุดเนี่ยขึ้น75สตางค์ถือว่าเยอะมาก
1: ใช่ค่ะนะโอ้เรียกได้ว่าเห็นอกเห็นใจเลยค่ะนะคนใช้รถ
0: แต่บางคนเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้าเขาเลยไม่เดือดร้อนเนี่ย
1: ใช่ค่ะพี่โอก็เลยนั่งเงียบๆอยู่นะคะไม่แต่ว่าคือนอกจากจะมีรถไฟฟ้าแล้วรถน้ำมันก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเหมือนน้ำท่วมแบบนี้โอ้โหคนใช้รถไฟฟ้านี่ต้องทำยังไงก็ได้ต้องรีบพารถไฟฟ้าออกไปก่อน
0: เพราะว่าเวลามันจมเสียหายแล้วซ่อมยากกว่ารถเครื่องยนต์นะฮะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ให้กำลังใจค่ะนะสำหรับคนใช้รถน้ำมันก็ดีอ่ะใช้รถไฟฟ้าก็ดีแล้วแต่แตกต่างกันไปเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเดือนนี้กันยายนนะคะราคาไฟฟ้ารู้สึกว่าจะมีการปรับนะคะปรับราคาลงน้องโอ
0: ๋
1: อันนี้สำหรับ20ขออภัย2หน่วย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับครัวเรือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะคะดังนั้นเดี๋ยวดูบินค่าไฟค่ะคุณผู้ฟังนะคะ200หน่วยแรกนะคะก็คือหน่วยละไม่เกิน3บาทเราลองคูณดูนะคะปกติเราอาจจะจ่ายค่าไฟแพงๆใช่ไหมคะแล้วก็เดือนนี้เห็นบอกว่าเริ่มแล้วเดือนตุลาคมนี
0: ้
1: นะคะลองดูแล้วกันคุณผู้ฟังคือบางครั้งบางคราเนี่ยเราก็จ่ายอย่างเดียวไม่ได้ดูบินค่าไฟ
0: ไม่ได้ดูว่ามันขึ้นขนาดไหนนะครับถึงเวลาก็จ่ายไปตามหน้าที่
1: ใช่ค่ะ นะแต่ว่าตอนนี้ลองไปตรวจสอบดูเพราะว่าทราบมาจากท่านผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาชุมพรแต่ว่าท่านย้ายไปกลับบ้านท่านย้ายกลับบ้านนะคะไปอยู่ที่รู้สึกว่าจังหวัดราชบุรีแล้วท่านก็แจ้งในที่ประชุมนะคะก่อนที่ท่านจะย้ายแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟค่ะนะคะอ่ะวันนี้ข่าวในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราก็มีหลายข่าวนะคะแล้วก็ยังมีข่าวจากพี่น้องที่เจสายใต้ด้วยก็อีกหลายข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวดูข่าวนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็ผู้สื่อข่าวในจังหวัดชุมพรค่ะได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการร้องเรียนรถบรรทุกดินที่ไม่คลุมผ้าใบนะคะวิ่งบายพาสชุมพรอุทุมพร

0: ้าชุมชนแล้วก็เสี่ยงดินหล่นใส่รถร่วมทางนะคะอันนี้ทราบข่าวว่าอยู่ในเขตสพเมืองชุมพร
1: เส้นข้างสำนักงานเรานี่แหละเส้นสายสายจอนี่แหละ
0: ใช่ไหมคะก็คือเส้นที่พอขับแล้วมันโยกโยก
1: ไม่โยกเลยนะครับพี่โอ ตอนนี้ไม่โยกเลยนะ
0: รู้สึกเขาจะมีการปรับปรุง
1: ครับก็มีการกัดผิวถนนนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ก่อนหน้านี้ที่ใครขับรถผ่านเส้นนี้แล้วจะมีอาการไส้คลอนเขาบอกว่าไส้คลอนนะไม่ใช่สายจอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงนะครับมีรถมากัดผิวถนนนะครับทำให้คลื่นต่างๆเนี่ยหายไปแต่ว่าบางคนก็มีติงมาว่ามันจะลื่นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มีติงมาเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะว่ากันไปแต่ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมีประชาชนร้องเรียนไปค่ะว่ารถบรรทุกดินนะคะคันหนึ่งวิ่งบนถนนเฉลิมพระเกียรติบายพาสก็คือสายจอที่หนูบอกบริเวณแยกวังเกลือก่อนเลี้ยวเข้าสู่ถนนอุทุมพรจังหวัดชุมพ
1: ร
0: นะคะตั้งข้อสังเกตว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยไม่มีการมีการบรรจุวัสดุนะคะโดยที่ไม่มีผ้าใบหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่างเห็นได้ชัดก็เกรงว่าเศษดินหรือ เศษวัสดุที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยอาจจะตกหล่นหรือว่าปลิวหรือว่าฟุ้งกระจายบนพื้นผิวการจราจรได้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เฉพาะแต่สายรองนะสายหลัก
1: เกือบทุกสายแหละนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะรถบรรทุกดินผมไม่เคยเห็นว่ารถบรรทุกดินกันไหนจะมีความรับผิดชอบด้วยการคลุมผ้าใบทุกครั้งที่บรรทุกดิน
0: น้อยมากโห
1: เพราะว่าเขาต้องขับบรรทุกดินเสร็จแล้วก็วิ่งไปส่งแล้วก็กลับมาบรรทุกใหม่อะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่าเสียเวลา
0: ค่ะดังนั้นเขาจะไม่คลุมผ้าใบกันหรอก
1: ใช่
0: ไหมคะหรือว่าคลุมก็คลุมจะคลุมน
1: ้
0: อย
1: น้อยนะครับ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงก็คือรถที่บรรทุกไม้ยางบางทีอาจจะมีการรัด
1: ให้
0: ดีแต่มันก็เวลาขับรถไปอ่ะมันก็อาจจะเกิดการหลับหลวม
1: ผมนี่แหละนิ้วแตกมาแล้วเพราะไม้ยางพารานี่แหละนะครับไม้ยางพาราที่เขาบรรทุกเป็นเศษไม้ที่รถบรรทุกก็บรรทุกผ่านถนนนั่นแหละสายหลักนี่แหละนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วน้องคันหน้านะก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ไปเหยียบเอาปลายไม้ไปเหยียบปลายไม้ก็ตั้งฉากขึ้นมาก
0: ระเด็น
1: ตั้งฉากขึ้นมาบนถนนแล้วผมก็วิ่งเข้าไปชนพอดีนะครับนิ้วแตกเลยฮะโดนนิ้วกำแฮนด์รถอยู่นะฮะนิ้วแตกและแตกไปเลยนะก็เนี่ยจำขึ้นใจเลย
0: อันตรายมากนะ
1: อันตรายมากเลยทีเดียวครับ
0: จริงๆเขามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะพรบการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522มาตรา20นะคะกำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกคันสัตว์สิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลหรือปลิวไปจากรถอาจก่อให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปรื้อนฝ่าฝืนมีโทษจำคุกขออภัยไม่จำคุกนะมีโทษปรับไม่เกิน500บาท
1: ปรับเยอะเลย
0: ค่ะนะเอาเป็นว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเด็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราก่อนเนาะ
1: ใช่ครับส่วนประเด็นในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมีพี่น้องดีเจสายใต้นะครับได้ส่งข่าวกันเข้ามาวันนี้หลายข่าวเลยนะครับพี่โอครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ปากใต้บ้านเรา
2: ครับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรานะครับเรามาดูข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ที่ส่งกันเข้ามาในช่วงนี้ด้วยครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะคะก็มีข่าวจากพัทลุงใช่ไหมคะดีเจจ้าจ๋าก็แจ้งข่าวเข้ามาว่ามอทักษิณผนึกพลังภาคีสงขลาพัทลุงเร่งอนุรักษ์โลมาอิระวดีเชื่อมวิถีชุมชนประมงสร้างอาชีพสร้างทางเลือกเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะโลมาอยู่ได้ทะเลสาบอยู่รอดคนอยู่ดีไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดของนิทรรศการนะคะแต่ว่าคือโจทย์ใหญ่ของการอนุรักษ์โลมาอิระวดีทะเลสาบสงขลานะคะมหาวิทยาลัยทักษิณก็ชวนชุมชนประมงรอบทะเลสาบค่ะมาร่วมกันออกแบบอาชีพทางเลือกสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ลดแรงกดดันต่อทรัพยากรที่เป็นฐานชีวิตของชุมชนโดยมหาวิทยาลัยทักษิณก็ผนึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะ